สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นได้ดำเนินการครั้งสำคัญในการกำหนดอนาคตของราชวงศ์หลังรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขกฎมณ์เทียนบานซึ่งได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสมรสและการรับบุตรบุญธรรมนับเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎมณ์เทียนบานเป็นครั้งแรกในรอบกว่า75ปีปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ตามกฎมณ์เทียนบานเดิมสตรีจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์เมื่อเสกสมรสกับบุคคลภายนอกราชวงศ์มีความกังวลว่าในอนาคตอาจมีสมาชิกราชวงศ์ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นได้อีกประเด็นหนึ่งคือการทำให้การสืบราชสันตติวงศ์มีความมั่นคงโดยตามกฎมณ์เทียนบานกำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ปัจจุบันมีเพียง3พระองค์ที่ทรงมีคุณสมบัตินี้ตามกฎมณ์เทียนบานที่มีการแก้ไขใหม่สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับทายาทชายที่สืบเชื้อสายฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมเป็นบุตรบุญธรรมของสมาชิกราชวงศ์ได้นอกจากพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแล้วร่างกฎหมายนี้ยังผ่านวุฒิสภาด้วยเสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านอีกหลายพรรคเช่นพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนพรรคโคเมโตและพรรคซันเซโต

จากญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ระบุว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีหลักสำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลที่ติดตั้งชิปรุ่นล่าสุดจาก NVIDIA บริษัทผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำรายใหญ่ของสหรัฐปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้หุ่นยนต์และระบบอื่นๆทำงานโดยอาศัยการรับรู้สภาพแวดล้อมและการตัดสินใจด้วยตัวเองคาดว่าจะมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในหลากหลายภาคส่วนรวมถึงภาคการผลิตที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานโนเอทราก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Motor และบริษัทชั้นนำอื่นๆโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของญี่ปุ่นเองโนเอทราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นให้อยู่ในโครงการพัฒนารูปแบบพื้นฐานภายในประเทศสำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพโครงการนี้มีมูลค่ามากกว่า 380,000 ล้านเยนหรือประมาณ 78,000 ล้านบาทและจะเริ่มดำเนินการในช่วงปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้าทางกระทรวงยังมีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวน1ล้านล้านเยนหรือประมาณ 200,000 ล้านบาทตลอดระยะเวลา5ปีจนถึงปีงบประมาณ 2573 โดยเงินจำนวนดังกล่าวรวมงบประมาณที่จะจัดสรรในปีงบประมาณนี้ด้วยโนเอทราระบุว่าทางบริษัทตั้งเป้าที่จะเร่งการพัฒนารูปแบบพื้นฐานโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลของ NVIDIA คำถามสำคัญคือโครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้หรือไม่

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วและยังคงปิดล้อมทางทะเลต่อไปสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้ขอให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมที่จะปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันในทะเลแดงรายงานดังกล่าวอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านขอให้กลุ่มดังกล่าวเตรียมพร้อมที่จะปิดช่องแคบบับเอลมันเดบหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ทะเลแดงกลายเป็นเส้นทางที่สำคัญในการเลือกขนส่งน้ำมันออกจากภูมิภาคนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดกลุ่มฮูตีเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทางกลุ่มได้เตรียมการพร้อมแล้วในการโจมตีเรือขนส่งสินค้าโดยได้ติดตั้งขีปนาวุธและโดรนใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดบในทะเลแดงประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนได้เสนอชื่อรักษาการหัวหน้าหน่วยรักษาความมั่นคงแห่งยูเครนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนนายมิไคโลเฟโดรอฟผู้นำยูเครนได้ประกาศผ่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมว่าเขาได้เลือกนายเยฟเฮนีคามาราให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหลังมีรายงานว่าได้ปลดนายเฟโดรอฟออกจากตำแหน่งนายเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะขอให้รัฐสภาผ่านความเห็นชอบการเสนอชื่อครั้งนี้นายเซเลนสกี้เน้นย้ำว่านายคามารามีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อรัสเซียและมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมนายเฟโดรอฟได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่16ว่าการปลดเขาออกจากตำแหน่งนั้นเกิดจากความเห็นที่ไม่ลงรอยกับผู้นำกองทัพเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพการปลดครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนประสบความสำเร็จในการโจมตีสถานที่ด้านน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆของรัสเซียInpex บริษัทพลังงานรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้เริ่มงานก่อสร้างโครงงานก๊าซธรรมชาติเหลวในอินโดนีเซียโดยมี

วิทยวิสาหกิจของอินโดนีเซียเข้าร่วมโครงการด้วย INPEX ระบุว่าโครงการนี้จะสกัดก๊าซธรรมชาติในน่านน้ำทางตะวันออกของอินโดนีเซียจากนั้นจะขนส่งไปยังโรงงานบนฝั่งเพื่อแปรสภาพเป็นของเหลวคาดว่าโรงงานนี้จะมีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวได้ประมาณ 9.5 ล้านตันต่อปีพิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมที่จังหวัดมาลูกูประธานาธิบดีปราโบโวซูบิอันโตของอินโดนีเซียได้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์เขากล่าวว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเราต้องเริ่มการผลิตโดยเร็วและส่งมอบผลลัพธ์โดยเร็วที่สุดนายอูเอดะทากายุกิประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ INPEX กล่าวว่าโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของญี่ปุ่นและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการก่อสร้างโรงงานจริงน่าจะเริ่มหลังจากมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งคาดว่าจะเป็นปีหน้าจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับรายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคืออาจารย์เบญจางใจใสอัสลานยองจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณฟุกุโตมิโชล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่นไทยเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจและดวงวิญญาณตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นว่าจะมีความเหมือนหรือต่างกับของไทยอย่างไรรวมถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับแล้วอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ข้างต้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผีๆนะครับเป็นผีญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆคนอาจจะเขาจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผีญี่ปุ่นต้องมีรูปร่างลักษณะแบบนั้นนะฮะแล้วต้องมาพูดคุยเรื่องผีๆกันในช่วงหน้าร้อนทำไมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบนะฮะมาพูดคุยกันกับอาจารย์เบญจางใจใสอัสลานิยองจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คุณฟูกุโทมิโชนักล่ามเป็นล่ามแล้วครับแล้วก็นักแปลภาษาญี่ปุ่นไทยสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องถามคนญี่ปุ่นก่อนถามโชก่อนเลยบอกว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงมาเล่าเรื่องผีกันตอนหน้าร้อนเนี่ยสมัยโชตอนมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไหมครับ
2: ก็มีครับมีตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็ถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วก็ทั้งอย่างรายการโทรทัศน์อะไรเนี่ยก็ว่ามีรายการเล่าเรื่องผีก็เยอะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในหมู่เพื่อนในห้องเรียนเนี่ยก็เขาเล่ากันให้ฟังกันนะครับว่าก็จะมีเรื่องพี่ที่ได้มาจากพี่แถวบ้างอะไรเนี่ยด้วยครับก็จริงๆผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวผีเหมือนกันเนาะ เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับนะแต่ว่าคือในประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าคือพอได้ยินเรื่องผีแล้วรู้สึกคลายร้อนเนาะก็คือว่าแค่มันกลัวเท่านั้นเองครับ
0: นะก็ยังคิดเหมือนกันเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าพอได้ยินเรื่องผีแล้วบางคนบอกมันขนลุกมันรู้สึกว่าเย็นวูบๆมันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันมาคลายร้อนหรือเปล่าในช่วงหน้าร้อนแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวถามอาจารย์เบญจางดีกว่าครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นก็ถึงต้องมาคุยเรื่องผีกันช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วเท่าที่ศึกษามานะคะเขาก็บอกว่ามันเริ่มตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความกล้าของชนชั้นซามูไรนะคะกิจกรรมนี้เขาทำในคืนเดือนมืดเขาก็จะนั่งล้อมกันเป็นวงกลมใช่ไหมคะในห้องมืดแล้วก็จุดเทียนแค่หรือไส้ตะเกียงแค่หนึ่งดวงแล้วก็จุดเทียนหรือไส้ตะเกียงอีกร้อยหนึ่งร้อยอันนะคะแล้วก็วางในห้องที่ถัดไปห้องนี้นั่งอยู่ใช่ไหมคะอีกห้องหนึ่งว่างแล้วก็วางในห้องที่ถัดไปแต่ละคนก็จะเล่าเรื่องผีของตัวเองนะคะพอเล่าจบก็ต้องเดินผ่านห้องมืดไปแล้วก็ไปดับเทียนหรือว่าไส้ตะเกียงอีกห้องหนึ่งนะคะแต่ปกติเขาก็จะดับแค่99ดวงเท่านั้นนะคะเขาบอกมังกะอิชินะคะเหลือไว้หนึ่งอันเพราะเขาคงจะกลัวผีนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยความกิจกรรมการเล่าเรื่องผีเนี่ยมันก็เผยแพร่ในกลุ่มประชาชนเพราะว่ามันมีการเผยแพร่ของสมาคมการเล่าเรื่องผีค่ะในหนังสือเฮียคุโมโนกาตารินะคะแล้วก็เลยมีคนนิยมเล่าเรื่องผีกันมากขึ้นจนกระทั่งมารวมเป็นเล่มนะคะเป็นรวมเป็นหนังสือเป็นเล่มก็ยิ่งแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ
0: โอ้ดูแล้วแบบตั้งแต่สมัยเอโดะนี่สร้างบรรยากาศกันน่าดูนะ เราเลยเราต้องเดินผ่านห้องแล้วก็ต้องไปดับเทียนทีละเล่มทีละเล่มนี่แบบโอ้ยเป็นเราก็กลัวเหมือนกันเนาะฟังแล้ว อะไรประมาณแบบนั้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับความคิดของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราถามโชว์ว่าโชว์คนกลัวผีเนี่ยกลัวทำไมถึงกลัวลักษณะแบบไหนกลัวว่ายังไงเขาจะมาอะไรทำร้ายหรือว่าอะไรยังไง
2: ครับก็ส่วนใหญ่เรื่องเล่าของผีที่คนญี่ปุ่นชอบเล่ากันเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างจะเหมือนจะใกล้ตัวกับชีวิตประจำวันของเราด้วยเนาะซึ่งมันก็จะคืออย่างถ้าเป็นสมัยเด็กๆเนี่ยก็เด็กๆก็ชอบเล่าเรื่องผีในโรงเรียนบ้างห้องน้ำในดุกนู้เนี่ยก็มีผีเด็กผู้หญิงอะไรเนี่ยด้วยเนาะหรือว่าพอยิ่งเข้าสู่ช่วงวัยทำงานก็เหมือนว่าจะในออฟฟิศก็มีผีอะไรด้วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวมากด้วยเช่นกันครับก็มันก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นก็รู้สึกกลัวผีด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องแค่มันจะการมีอยู่ของผีเนี่ยมันทำให้เรากลัวนะก็มันจะ มีความเป็นไปได้หรือว่าความน่าจะเป็นเนี่ยที่จะมีจริงๆด้วยที่คนนี้ผมรู้สึกมาอย่างนั้นตลอด
0: ก็คือเป็นเรื่องแบบใกล้ๆตัวนะฮะ
2: ใช่คร
0: ับนี่ต้องถามอาจารย์บอกว่าที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยคือความคิดของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับผีคืออย่างบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยก็บอกโอ้ยผีหลอกหรือว่าเดี๋ยวพอเจอผีแล้วเดี๋ยวผีจะมาเอาชีวิตเราไปอยู่กับเขาอะไรประมาณแบบนั้นน่ะลักษณะแบบนั้นสำหรับที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยเขามีความคิดในลักษณะใกล้เคียงกันไหมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็ถ้าเท่าที่ศึกษามานะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างทหารกับชนชั้นขุนนางนะคะพวกในสมัยเฮอันเนี่ยพวกราชสำนักแล้วก็คนชนชั้นขุนนางเนี่ยกลุ่มขุนนางจะกลัวผีนะคะแล้วก็กลัวสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายเช่นสมมติว่าตื่นเช้ามาเช็คแล้วว่าทิศนี้ไม่เป็นมงคลแต่จำเป็นต้องเดินทางไปทิศนี้ก็จะอ้อมไปอีกทิศนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าฝันร้ายก็จะไม่ออกจากบ้าน3วันมีการปักป้ายไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็จะไม่ออกจากบ้าน3วันส่วนพวกทหารเนี่ยจะกลัวผีน้อยกว่านะคะแล้วก็มันก็มีธรรมเนียมว่าหลังจากฆ่าคนตายถ้าทหารได้ฆ่าใครในสงครามแล้วก็จะทำพิธีให้วิญญาณที่ตายไปสู่ความสงบนะคะแล้วก็ที่เป็นกรณีนะคะที่พบเนี่ยของญี่ปุ่นเขาจะมีความเชื่อแล้วก็ความกลัวว่าวิญญาณจะมาเอาชีวิตคนในสมัยเฮอันนะคะเพราะว่าเขามีวิญญาณร้ายระดับประเทศกรณีที่มาเอาชีวิตชัดเจนคือขุนนางที่ชื่อสุกาวาระโนะมิจิซาเนะนะคะเพราะว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนที่ทำให้ท่านถูกในประเทศไปอยู่ที่ทางคิวชูเนี่ยก็คือฟูจิวาระโนะโทคิฮิระก็เสียชีวิตในอายุ39ปีเจ้าชายที่เป็นหลานลุงนะคะก็สิ้นพระชนที่เป็นหลานลุงของโทคิฮิระเนี่ยก็สิ้นพระชนในวัย21ชันษาพร้อมกับโอรสและธิดาของเจ้าชายก็สิ้นพระชนไปด้วยนะคะแล้วก็คนที่มารับตำแหน่งแทนสุกาวาระโนมิจิซาเนะก็เสียชีวิตจากการจมโคลนนะคะระหว่างตกปลา นอกจากนี้ก็เกิดฟ้าผ่าที่พระตำหนักเซริวเดนนะคะทำให้ขุนนางที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เขาต้องถูกในประเทศเนี่ยเสียชีวิตไปอีกหลายคนนะคะ
0: โอ้ฟังอาจารย์แบบนี้แล้วก็คือมันก็คล้ายๆกับความคิดของในประเทศไทยเหมือนกันนะฮะเพราะของเราก็สมัยก่อนก็มีว่าไปฆ่าก็เขาจะกลับมาแก้แค้นเอาชีวิตดวงวิญญาณไม่ไปผุดไม่ไปเกิดนะยังฝังความแค้นอยู่แล้วญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันนะฟังอาจารย์แล้วก็โอ้โหมันก็ถ้าเกิดเราอยู่ในสมัยก็น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะคนรอบข้างที่อยู่รอบข้างแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้รู้สึกตายไปทีละคนทีละคนนะคนสมัยนั้นก็คงคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันตายง่ายงั้นอายุก็ยังน้อยสาเหตุเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ค่อยจริงแล้วความคิดมันก็คล้ายๆกันนะฮะคือถ้าเกิดว่าคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะฮะรู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะว่าเอ๊ะการที่พูดถึงเรื่องผีเรื่องดวงวิญญาณที่จริงแล้วในภาษาญี่ปุ่นมีคำศัพท์หลายคำนะฮะอย่างเช่นยูเรเงี้ยถ้าเราแปลภาษาไทยใช่ไหมโชถ้าเราแปลแล้วบอกว่าวิ
2: ญญาณ
0: ใช่ไหมนักแปลนะต้องบอกวิญญาณถ้าเป็นผีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะโอบาเกะอะไรเงี้ยนะที่เราได้ยินนะนี่ไม่มีคำว่าโยคายอยู่ด้วยเนี่ยนี่อยากถามอาจารย์ว่าแล้วไอ้มันลักษณะมันต่างกันไหมครับยูเรโอบาเกะโยคายมันคือยังไงฮะ
1: ค่ะก็จะบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยคนญี่ปุ่นหรือคนที่อาศัยบนเกาะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะไม่ได้เรียกโยคายว่าโยคายมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดคือคนสมัยก่อนเห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดรอบตัวก็จะกลัวนะคะแล้วก็ตกใจแล้วทีนี้เนี่ยเขาเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าโมโนโนเกะแล้วก็จะมีความหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเทพเจ้านะคะแต่ว่าในตามพื้นที่ตามภูเขาและแม่น้ำเนี่ยจะเรียกว่าชิมิโมเรียวนะคะต่อมาก็เรียกว่าโอบาเกะแล้วก็ใช้คำว่าบาเคโมโนะด้วยเช่นกันนะคะส่วนโยคายเนี่ยเท่าที่ดูก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่ในช่วงประมาณสมัยเอโดะที่อันนี้อาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่เขาเขียนไว้ก็บอกว่าโยคายนี่ใช้ทีหลังเลยนะคะส่วนผีหรือยูเรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิญญาณของคนที่ตายแล้วนะคะแล้วก็มีความทุกข์ยากมีความเกลียดชังมักปรากฏตัวในสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องหรือคนที่มีความผูกพันนะคะหรือคนที่เกลียดชังอยู่ส่วนโยคายก็จะปรากฏตัวในพื้นที่ที่เฉพาะเท่านั้นเช่นโยคายปรากฏตัวที่ภูเขานะคะที่ทะเลที่หมู่บ้านแล้วก็ในบริเวณบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างแต่โยคายเนี่ยจะมาปรากฏตัวเนี่ยก็ต่อเมื่อมีใครเข้าไปรบกวนพื้นที่ของโยคายอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับอาจารย์บอกว่ายูเรก็คือคนที่ตายไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นดวงวิญญาณแต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนโยคายไม่ใช่คนที่ตายไปแล้ว
1: ช่
0: เหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นกึ่งๆเหมือนกับยังไงนะเป็นเทพก็ไม่เชิงจะอะไรก็ไม่ประมาณลักษณะอย่างนั้นหรอครับ
1: อันนี้มันก็สับสนเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าโยคายบางชนิดที่ปรากฏตัวในทะเลเนี่ยเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในทะเลอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอาจารย์ยานากิตะคุนิโอแล้วก็อาจารย์โคมัตสึคาซึฮิโกะเนี่ยมีแนวคิดเหมือนกันว่าโยคายเนี่ยแต่เดิมในสมัยที่ญี่ปุ่นยังถือว่าสิ่งที่ปรากฏในธรรมชาติเนี่ยเป็นเทพเจ้าหมดโยคายก็คือสิ่งที่เป็นเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพนะคะแล้วก็แต่พอศาสพุทธศาสนาเข้ามาการเคารพโยคายก็น้อยลงเทพเจ้าหลายๆองค์ที่นับถือเนี่ยกลายเป็นโยคายนั่นเองนะคะแต่ก็ยังมีแนวคิดว่าโยคายก็สามารถกลับมาเป็นเทพเจ้าได้ด้วยอย่างเช่นมีพิธีเทศกาลในบางพื้นที่ที่เอาโยคายเนี่ยมาเข้าขบวนแห่สำหรับเทพเจ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: โอ้ฟังดูแล้วเหมือนกับโยคายถูกลดระดับลงมานะครับ
1: ถูกลดระดับใช่
0: คือตอนแรกอาจจะเป็นเทพอยู่ก่อนแต่ว่าพอมีความคิดในเรื่องของพุทธศาสนาขึ้นมาก็คือเหมือนกับยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าเทพประจำถิ่นก็ถูกลดระดับลงมาอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นความคิดที่น่าสนใจมากๆนะฮะ
1: โยคายยังมีรูปแบบอื่นๆเช่นสัตว์ต้นไม้เครื่องใช้ภาชนะต่างๆนะคะอย่างเช่นปรากฏในการ์ตูนหลายเรื่องแล้วก็จะเห็นว่ามีเป็นหม้อเป็นจานเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เราเรียกพวกนี้ว่าซึกุโมกามินะคะซึ่งเขาเป็นความเชื่อที่เขียนในบันทึกองค์มิโอโซกิว่าคนญี่ปุ่นเชื่อว่าของที่มีอายุเกิน100ปีจะมีวิญญาณสิงอยู่แล้วก็หลอกมนุษย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีคนก็จะนิยมทิ้งของที่มีอายุเกือบจะ99นะคะตามแยกและถนนต่างๆเรียกธรรมเนียมนี้ว่าซุซุฮาไรนะคะแล้วก็ทิ้งของเก่าตั้งแต่เครื่องดนตรีคุยแล้วก็อุปกรณ์ที่ทำสงครามเช่นเสื้อเกราะหมวกอาวุธนะคะจริงๆแล้วบางอันเนี่ยมีอายุไม่ถึง100ปีแต่ก็ยังมีความกลัวกันก็เลยทิ้งไปก่อนนะคะ
0: โอ้ฟังอาจารย์แบบนี้แล้วแบบเห็นภาพชัดเพราะว่าเวลาดูพวกมังกะที่มีพูดเกี่ยวกับเรื่องของพวกผีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เห็นเป็นรูปร่มอะไรอย่างเงี้ยก็ยังงงเฮ้ยทำไมผีญี่ปุ่นเป็นร่มล่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมผีไทยไม่มีนะเป็นร่มก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรูปร่างคนเนาะรูปร่างน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรเงี้ยโอ้พอมาญี่ปุ่นว่าเป็นสิ่งของอะไรก็มีเราก็ตอนดูการ์ตูนหรือว่าเป็นเพราะเป็นการ์ตูนเขาเลยทำให้มันดูแบบน่ารักหรือว่าอะไรเงี้ยนะพอฟังอาจารย์พูดอ๋อนี่ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าแนวคิดโลกหลังความตายของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงฮะคืออย่างเราเนี่ยเราบอกว่าคนไทยก็จะบอกว่าตายแล้วก็จะบอกว่าไปสวรรค์ไปนรกมียมทูตอะไรเงี้ยมารับตัวไปอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นเขามีอย่างนี้ไหมครับมียมทูตไหม
1: มีค่ะคือคนญี่ปุ่นถ้าพูดถึงแนวคิดโลกหลังความตายในประวัติศาสตร์นะคะเขาก็จะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วก็ยมทูตจริงยมทูตตามแบบพุทธศาสนาที่อย่างเราจะเข้าใจกันคร่าวๆนะคะ
0: แล้วสำหรับคนรุ่นใหม่ล่ะครับโชมีความคิดของเกี่ยวกับเรื่องโลกหลังความตายของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงฮะยังเชื่อเรื่องสวรรค์นรกไหม
2: จริงจริงค่อนข้างจะน้อยลงนะครับก็ถ้าพูดถึงรุ่นใหม่อะนะก็คือบางคนก็ยังเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรือว่ามีอะไรนะคือมีก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกความตายคืออย่างก็จะผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะอยู่ในอาการโคม่าแล้วก็เขาก็จะเห็นโลกหลังความตายแล้วกลับมาเล่าให้ฟังญาติฟังอะไรเนี้ยก็มีด้วยครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าใช่ก็ในชีวิตนี้ก็จะต้องทำบุญให้สะสมบุญไว้ก็จะได้เกิดใหม่ในโลกหน้าอะไรนะก็แทบจะไม่ค่อยมีความเชื่อแบบนี
0: ้เนาะเพราะว่าเท่าที่อยู่มาสัมผัสดูเนี่ยเหมือนกับคนญี่ปุ่นเวลาไม่ว่าจะดูละครดูอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเป็นดูละครไทยทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วต้องตกนรกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ทำผิดก็ต้องบอกเด็กคนนี้ต้องลงนรกแน่นอนแต่ว่าคำว่านรกในญี่ปุ่นมันไม่ปรากฏไม่ค่อยปรากฏ
2: ไม่มีใครพูด
0: ใช่ไหมฮะแม้จะเป็นคนที่กระทำไม่ดีก็ตามเนี่ยแต่ว่าในเรื่องราวต่างๆก็จะไม่พูดว่าไอ้คนนี้ต้องไปตกนรกแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พูดถึงว่าคนตายไปแล้วก็เดี๋ยวเขาคงไปขึ้นสวรรค์เดี๋ยวไปเจอกันวันนู้นนะสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยสวรรค์ที่ได้ยิน
2: ใช่ๆ
0: แต่ว่านรกเนี่ยไม่ค่อยได้ยิน
2: ใช่เขาก็มีก็แค่ประมาณใช้ในการสอนเด็กๆลูกๆมากกว่ามั้งครับก็จะให้ถ้าจะเด็กไม่ยอมนอนตอนกลางคืนอะไรก็จะบอกให้ลูกๆให้กลัวว่าถ้าไม่ยอมนอนก็จะเดี๋ยวผีจะเข้ามานะหรือว่าอาจจะถ้าเราพูดปดนะก็จะโดนโยมทูตโดนยักษ์ลงโทษนะอะไรเงี้ย มากกว่าเนาะ
0: อ๋อ
2: ซึ่งทำให้ใช่ใช่ทำให้เด็กๆกลัวแล้วให้เชื่อให้กลายเป็นคนเชื่อฟังอะไรเนี่ยครับ
0: ครับครับนะแล้วครับเราคุยกันมาพอสมควรแล้วต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้ก็คาดว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผีญี่ปุ่นเรื่องปีศาจเรื่องโยคัยอะไรต่างๆมากมายซึ่งมันก็มีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างกับความคิดในประเทศไทยต้องขอขอบคุณอาจารย์เบญจางใจใสนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คุณฟูกุโตมิโชด้วยครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Ghosto ของวง Doresu Kozu ซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าผมเป็นผีแต่ก็เป็นผีที่หลงรักเธอรักมากจริงๆนะแต่สำหรับเธอแล้วผมจะอยู่หรือไม่นั้นไม่มีความหมายลาก่อนไม่ต้องนึกถึงผมก็ได้แต่ขออย่าลืมผมและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.